0: You cry, someone will be there crying with you. Cinema is truly the best place for movies. Enjoy the 1st of October Movie Fiesta Half Price Spectacular. That's right, only half price. This special treat offered by the government is valid at any cinema across Hong Kong. Don't miss out. Let's come together and discover the magic of the cinema at the 1st of October Movie Fiesta Half Price Spectacular.
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการเสียงภาษาไทยในฮ่องกงรายการสยามเมืองยิ้มดำเนินรายการโดยบังออนธรรมสอนและอัธพบหมายรอกลางเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มค่ะ

สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงทุกท่านนะครับผมเจอกันแล้วครับในช่วงของวันเสาร์นะเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทางรายการสยามเมืองยิ้มของเรานะครับวันนี้ก็เป็นเสาร์ที่26นะครับเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อจะให้เราได้ฟังเพลงกันเยอะนะครับในช่วงของการออนแอร์นะครับก็สวัสดีมายังดร.บังออนด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นสปอนเซอร์ให้เราได้มาพูดคุยกันได้มาฟังเพลงพอแล้วก็ข่าวสารที่อัปเดตได้ทันเหตุการณ์นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะผมก็มีจดหมายมาเป็นฉบับแรกนะครับที่ผมจะนำมาอ่านแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องอันกิฟฟารีนะเป็นชื่อที่คุณพ่อตั้งให้นะแล้วน้องก็ได้เขียนจดหมายมาแจ้งว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วนะเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะครับแต่อย่างไรนะฮะก็ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อนะก็ขอเป็นกำลังใจช่วยนะฮะเอาให้น้องผ่านช่วงนี้ไปได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ขอเพลงไว้ด้วยครับชื่อเพลงพ่อเป็นกรรมกรนะครับของปู่วงศ์สิทธิ์อันนี้ผมจัดให้เลยครับอีกเพลงนึงนะเป็นของไม่สนโลกครับเพลงนี้ผมได้ไปลองเปิดฟังดูแล้วนะแต่มันจะมีเนื้อหาบางช่วงนะครับที่ตรงกับทางรายการของเราบอกมีข้อห้ามในการที่จะให้ออกอากาศผมก็เลยยังไม่สามารถเปิดให้ได้นะขอให้น้องเขียนไม่เป็นเพลงอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมจะจัดให้นะมันจะมีข้อห้ามนิดนึงก็คือห้ามเกี่ยวกับการเมืองห้ามเกี่ยวกับการคำไม่สุภาพแล้วก็เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือเกี่ยวกับศาสนาอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่สามารถเปิดให้ได้เนาะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของที่ใส่มาด้วยกัน2ฉบับเนาะแต่ไม่ได้แจ้งชื่อมานะครับก็ขอเพลงไว้นะเพลงก็คือดินแดนเนรมิตแล้วก็เอาให้ตายนะครับชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยของอะไรเนี่ยโบอีโบล่านะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนี่เป็นของน้องเอิญนะครับน้องเอิญนี่ก็บอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะแล้วก็เขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังสักทีเลยแต่ยังไงก็จะไม่ยอมท้อแท้จะเขียนมาจนกว่าจะได้ฟังโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ฉบับนี้ก็เช่นกันนะครับขอเพลงโลกที่แบกไว้นะครับมอบให้กับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆหลังกำแพงทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่เขียนจดหมายมาพูดคุยให้กำลังใจกันนะครับก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับ846นะลาตัวน้องหรือเปล่าเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช่วงแรกกันเลยนะครับผม

ครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับเพลงที่แนะนำกันในช่วงแรกนะครับเราออกตัวกันแบบสายร็อกเลยทีเดียวนะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับต้องเอิร์นนะครับที่มีเพลงเพราะๆมาเบรกไว้ช่วงแรกมันคงจะแบบพี่อัดจัดหนักแน่ๆเลยเอาละครับช่วงนี้มาดูจดหมายจากช่วงของแฟนคลับของเรานะครับเขามีจดหมายจากคุณตีนะครับเขียนมาแจ้งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาโดนขังเดี่ยวนะครับโอ้เป็นยังไงบ้างคุณตีเอ้ย อันนี้ถือว่าเป็นจิตอาสาของรายการสยามเมืองยิ้มเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แจ้งรายการให้กับน้องๆที่อยู่ข้างในเราได้ติดตามรับฟังเราโอ้ขอบคุณมากๆเลยยังไงก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์รายการสยามเมืองยิ้มนะที่ได้ต่อสัญญาโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงช่องว่างในหัวใจนะครับของเสือนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแล้วก็มอบเพลงนี้ให้กับเดียแบมน้องแฮกกี้คณิ้งชาญกัสแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอให้ตัวเล็กนะฮะแล้วก็เพื่อนๆ น้องๆนะที่อยู่หลังกำแพงทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณตีขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้โดยเร็วนะครับผมอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณแมวเล้าโคราชแมวเล้าชื่อแปลกดีเนาะนะเขียนจดหมายมาทักทายนะฮะแล้วก็อยากจะขอเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงทีมรอเธอครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้เขียนมา2ฉบับด้วยกันเนาะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณแมวหลงโคราชนะครับG2 นะครับแล้วก็บอกว่าขอมอบเพลงนี้นะครับให้กับผู้ที่อยู่หลังกำแพงครับพี่เนสนะฮะแล้วก็นุ้ยแม็กบิ๊กกายแล้วก็นุกนะครับรบกวนที่จัดให้หน่อยนะครับได้เลยครับผมแล้วก็เพลงที่เขามานะก็คือใช่เธอหรือเปล่านะครับของศิลปินกลานะครับแล้วก็เด็กโคราชนะฮะฝากคำคม1คำนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านให้เลยนะครับชื่อคำคมของเขาก็คือจะไม่บอกถ้าไม่รู้สึกดีโอ้โหแต่จะทำดีให้รู้สึกรักไม่คมมากนะครับบาดมือเลยเนี่ยพี่อัดหยิบมาคนโคราชนี่คมจริงๆนะอีกฉบับหนึ่งครับเป็นของพี่อ้อยคันนะครับโอ้โหชื่อน่าจะหวานเจี๊ยบเลยนะฮะเนี่ยนะครับขอเพลงมาให้กับคุณพี่มายนะครับชื่อเพลงเสียดายของเนาะในเสาร์ที่แล้วนะครับก็จัดให้ไม่ทันเนาะผมก็เลยมาจัดในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับในช่วงของจดหมายเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันเลยครับผม

ครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพลงที่แบบสนุกๆฟังกันแบบสบายๆเนาะโดยเฉพาะเพลงที่คุณพี่อ้อยครันมอบให้คุณน้องใหม่เนี่ยเพลงเสียดายของเนี่ยครับจังหวะสนุกดีก็เสียดายของนี่เสียดายอะไรก็ไม่รู้นะไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับคุณพี่น้ำอ้อยครันเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงครับเรามี5ประกาศด้วยกันเนาะประกาศแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานหรือลูกหลานนะที่กำลังจะเรียนในระดับประถม1เนาะก็ให้ท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับหรือไปกรอกแบบฟอร์มได้ในช่วงของวันที่25ของเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะก็คือนู่นแหละนะสัปดาห์นี้แหละครับในช่วงเดือนนี้เนาะก็จะเป็นในช่วงของเดือนการลงทะเบียนหรือถ้าท่านมีคำถามอยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับก็สามารถนะฮะสอบถามได้ที่เบอร์โทร2832 7700นะครับประกาศที่2วันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าชะล่าใจนะครับถ้าเกิดพบความผิดปกติของนะซวงอกของเรานะครับก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์เนาะเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับกรมการจัดหางานของฮ่องกงนะครับซึ่งมีถึง10แห่งในฮ่องกงนะครับถ้าใครอยากจะมองหาตำแหน่งงานนะก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ใกล้ๆบ้านท่านเนาะหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามในข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เราเซ็นนั้นครับก็สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากฮะหรือถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับสัญญาจ้างและข้อตกลงที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนาะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์โทร2815-2200นะครับส่วนประกาศที่5ประกาศสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องของลมแดดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็บางช่วงก็จะมีแดดจัดนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านี้นะครับอุณหภูมิก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ30กว่าองศาเลยทีเดียวครับ33นะก็ถือว่าร้อนมากในฮ่องกงเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยเตือนมาก่อนนะครับให้เราเตรียมความพร้อมนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะใครที่มีกิจกรรมกลางแจ้งนะครับก็ไม่ควรจะอยู่นานๆเนาะก็ถ้ามันมีอาการรู้สึกไม่สบายก็ให้พักผ่อนในร่มแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็รีบปรึกษาแพทย์นะครับผมเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บหนึ่งมาฟังสัก2บทเพลงนะครับที่แนะนำเข้ามาจากน้องชื่อน้องมดแดงนะครับนี่เป็นสาวเชียงใหม่เจ้าโอ้โหน่ารักมากนะก็บอกว่าของเพลงนี้ให้กับหนุ่มเชียงใหม่แล้วก็ให้กับสาวเชียงใหม่แพตตี้พอตเตอร์สลิมแล้วก็ปิกกี้คนิ้งน้องมายแล้วก็เปเล่ชื่อเพลงฟีโรโมนนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะเป็นของน้องหลุยนะครับน้องหลุยนี่น่ารักมากเลยวาดรูปการ์ตูนกำลังนอนหลับนะฝันหวานด้วยหรือเปล่าแล้วก็ขอเพลงมา2เพลงก็คืองดเศร้าวันเข้าพรรษานะครับและอีกเพลงนึง

คือพระเอกลิเกนะผมไม่รู้ว่าจะจัดให้ได้หรือเปล่าพระเอกลิเกเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเวลาพอก็คงจะได้ฟังจบเพลงเนาะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม

0: เอาละครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแจ้งข่าวเรื่องคุณตีนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆนะฮะอยากจะเขียนจดหมายไปให้กำลังใจคุณตีเนาะก็สามารถเขียนไปที่อยู่ใหม่ของครับที่ถูกแยกมาเนาะก็คือที่ตายหลามนะครับที่อยู่ที่ตายหลามนะฮะแล้วก็เลขรหัสคงจะเป็นเลขรหัสเดิมนะครับผมเข้าใจไว้อย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเขียนจดหมายไปให้กำลังใจก็อย่าลืมนะไปที่อยู่ใหม่ตายหลามนะครับช่วงนี้คงเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็คงจะต้องฝากรายการนิดหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้รับฟังในช่วงของคืนวันเสาร์4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับยังสามารถไปฟังได้ในวันอาทิตย์นะครับช่วง5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะสะดวกในช่วงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรครับสะดวกช่วงไหนก็สามารถตามอัธยาศัยได้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องล่ำลากันด้วยบทเพลงนะฮะพระเอกลิเกนะครับของน้องหลุยนะครับฝากมอบให้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะมาเป็นกำลังใจให้นะครับที่อยู่ในเรือนจำหรือที่อยู่หลังกำแพงนะฮะจบจากเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ดร.บังออนนะครับคงจะต้องล่ำลากันไปก่อนนะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.